0: อากาศครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้มันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
1: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
0: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
4: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
3: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่า นับตั้งแต่เปิดระบบ

0: ให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
1: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขน ่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียสJMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชยาพัฒน์ศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชยาพัฒน์คว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทินันเผือกคำชนะลาร่าลาวติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม Bวีรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ2-1เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอินโนอุเอจากญี่ปุ่น6-4ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27ถึง31มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
8: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 1. เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ 2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉียวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
12: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
13: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
14: ขณะนี้พร้อมแล้ว ที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
14: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ่งสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ดีค่ะทั้งไทยทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio ค่ะพร้อมกับในวันนี้นะคะที่อากาศน่าจะฝนตกเลยเมื่อคืนน่าจะฝนตกมาแล้วล่ะเรียบร้อยนะคะดูจากรถที่เปียกอยู่ในยามเช้าที่ตื่นขึ้นมาแล้วรถก็เปียกแล้วนะครับวันนี้นะคะร่วมเดินทางไปพร้อมกับคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ดีเจโบนาวันนี้มาดูแลไปจนถึงประมาณ11โมงปรับสัปดาห์นี้ดีเจโบมาแค่ในช่วงเช้านะคะศุกร์อาสามาทำไมเนี่ยในคืนวันศุกร์สัปดาห์นี้ขออนุญาตงด1สัปดาห์บอกตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปเลยเนี่ยวันนี้ก็วันอังคารแล้วล่ะเนาะพูดถึงก็ไม่เชิงว่าแบบต้นหรอกเพราะว่าเมื่อวานนี่ถือว่าต้นกว่าวันนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะร่วมส่งเพลงต่างๆมากมายไว้ที่นี่นะคะอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขอเพลงนะ www.bestradio89.com ค่ะหรือใครที่จะเข้ามาผ่านทางในแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์ BEST89

เช้าวันนี้นะคะเราพาทุกท่านค่ะมาที่เลนีโอกันเลยเลนีโอพาแมพพอร์ตมาริวันนะคะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวในระดับพรีเมียมให้ใครที่ต้องการความยูนิตแบบไม่มากค่ะอยู่อาศัยสบายไม่แออัดนะพร้อมกับการที่เข้ามาอยู่ที่บ้านนี่แบบไม่ต้องต่อเติมเลยนะเพราะว่าเขาจะให้คุณแบบครบจบเลยแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยเป็นบ้านประหยัดไฟอีกด้วยนะคะซึ่งเขาออกแบบมาแบบนั้นเพื่อที่จะให้คุณได้เซฟเงินในการอยู่อาศัยและก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางด้วยนานถึง18เดือน18เดือนเลยนะโบรกคุณทำประมาณ2ปีนิดร่มรื่นก็ได้ธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำเนื้อร่มและฟิตเนสติดแอร์ค่ะทำเลที่ใกล้กับคนทำงานมากเพราะว่าห่างจากแค่ถนนมะลิวัน2นาทีเท่านั้นใกล้มอขอใกล้สนามบินเดินทางแบบรถไม่ติดด้วยอันนี้คือดีมากเพราะว่าอยู่ใกล้งานและก็ยกระดับความปลอดภัยนะคะถึง5ระดับด้วยสำหรับลูกบ้านทุกหลังในโครงการเลยราคาเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษจองรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทไม่อยากให้คุณได้พลาดในดีลตรงนี้นะคะ0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันค่ะ

และพาไปที่ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะครับสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์จะเป็นปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตนี้งานแสดงสินค้าอย่างนั้นการแข่งขันกีฬาอย่างนู้นนะคะพร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนเลยมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่ไคส์ขอนแก่นได้เลยสนใจสอบถามหมายเลขนี้0953719554หมอนุ่มคลินิกค่ะพาไปเรื่องราวเกี่ยวกับดูแลใบหน้าที่นี่นะคะเขาดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้นี่คือมีคนที่เข้าไปใช้บริการเยอะแล้วก็มั่นใจบอกต่อเป็นจำนวนมากรางวัลการันตีแบบระดับประเทศคือล้นคลินิกเลยค่ะอยากไปดูรางวัลจริงๆก็ไปได้ที่คลินิกเลยนะคะคือจริงๆเขามีเยอะแยะให้เราแนะนำแต่แค่บางอันเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแนะนำหมดก็คงต้องใช้เวลานานมากเลยเอาล่ะที่นี่เน้นเรื่องของการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามแล้วก็ชะลอวัยอย่างที่บอกว่าดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสนะคะคือการใช้ของแท้ผลิตภัณฑ์ที่มีอย.ตามกฎหมายและทุกครั้งที่ใช้ก็จะเปิดกล่องให้ดูต่อหน้าทุกเคสเลยแล้วคุณสามารถนำกล่องกลับไปบ้านเอาไปเช็คได้นะคะว่ามันของแท้หรือเปล่านะจะได้มั่นใจถือที่เราใช้นี่มันของแท้มั้ยหัตถการที่เรียกว่าเป็นอันดับ1111เลยนะคะต้นๆของระดับประเทศแหละนะคะเพราะว่ายอดใช้ก็เยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่นี่นะคะเขาจะคอยวิเคราะห์ปรับรูปหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาใบหน้าตรงจุดค่ะและมีคอร์สหนึ่งชื่อว่าเมโซโคเรียบายส์นะคะความหน้าใสฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทแต่ให้ไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายนะเพราะให้คุณฟรีเพียงแค่ไปถึงแล้วแจ้งว่าฟังจากเบสเรดิโอตรงนี้เท่านั้นเลยติดตามรายละเอียดได้ที่นะคะ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกภาษาอังกฤษเลยหรือ SI ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีครับ

0: คุณเคยไหมคะมองป้ายไกลๆแล้วรู้สึกไม่ชัดเหมือนเดิมหรือเวลาอ่านสลากแล้วต้องยืดแขนสุดถึงจะมองเห็นปัญหาสายตาไม่ใช่แค่เรื่องอายุแต่มันคือเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยนะคะเพราะถ้ามองไม่ชัดเราจะเหนื่อยง่ายปวดตาทำงานไม่สบายจะดีกว่าไหมถ้าการตัดแว่นไม่ใช่แค่การลองสวมแต่คือการวัดและออกแบบให้ตรงกับสายตาของคุณจริงๆที่ร้านแว่นยูนิคโดยจ่าสุแพทย์เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนมาตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาและใช้ได้นานเรามีครบทุกแบบทั้งแว่นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรแกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตารวมถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอสายตาสั้นค่ะและพิเศษสุดเดือนนี้ร้านแว่นยูนิคขอท้าให้คุณมาพิสูจน์ความชัดกับแคมเปญเช็คตาท้าอัปเกรดเพียงนัดหมายเข้ามาตรวจสายตาที่ร้านรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนส์กรองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดแว่นตาให้คุณได้แว่นสเปกเทพในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาแวะมาลองสัมผัสความคมชัดใหม่ได้ที่ร้านแว่นตายูนิคโดยจ่าสุแพทย์ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์โทรนัดวัดสายตาหรือจองคิวร่วมกิจกรรมได้เลยที่0942398699 0942398699หรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจ่าสุแพทย์บน Facebook เพราะดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราดูแลนะคะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
0: และโครงการนะคะ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นสบายๆค่ะกับการผ่อนเดือนละเพียงแค่900บาทเท่านั้นทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำรออยู่นะคะบนทำเลถึง4แห่งให้คุณได้เลือกดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็นนตุ่นเลือกไกลตรงไหนสะดวกที่ใดเลือกได้เลยนะคะทำโครงการออกมาถึง4มุมตรงนี้เพื่อรองรับความต้องการของชาวขอนแก่นแล้วก็ทุกท่านที่อยากจะมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองทุกสายอาชีพสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะซึ่งเขาต้องบอกว่าอย่างนี้แหละเพื่อให้คุณเนี่ยได้เป็นเจ้าของง่ายๆฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านรีบกันหน่อยนะคะ0804442555ค่ะ0804442555และ Facebook IG และ LINE นะคะในช่องทางโซเชียลสามารถเข้าไปค้นหากันได้เลยนะคะค้นหาคำว่า First ขนกันบ้านเพื่อการเริ่มต้นหรือ Assign first.houseforbegin เป็นภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะร่วมส่งข้อความผ่านทาง www.bestradio89.com ได้ที่เดิมเวลาเดิมที่ DJ โบกำลังรอท่านอยู่นะครับเอาล่ะนี้ถึงเวลาที่จะพาทุกท่านนะคะพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best ที่นี่หลังเคารพธงชาติค่ะ
2: Hit music belongs here on your number one station

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โฮเลก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083 436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เท่านั้น
1: เพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ลับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะที่เบสที่นี่สวัสดีข้อความหน้าเว็บหลักแล้วนะคุณแอสพระนมวันบอกว่าเช้าวันนี้มากับผู้สนับสนุนทุกท่านในช่วงเช้านะครับซึ่งเขาเนี่ยพิมพ์มาทุกผู้สนับสนุนเมื่อเช้าที่โบอ่านเลยนะคะนั่นแปลว่ามีความจดจำแล้วก็รายละเอียดในการที่จะบันทึกในไม่รู้ว่าบันทึกจากความทรงจำหรือว่าจากแบบจดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นความน่ารักค่ะคือมีความใส่ใจแล้วก็จะบอกว่าผมฟังนะลำดับ1ลำดับ2ลำดับ3ลำดับ4ลำดับ5ดีเจอ่านชื่อผู้สนับสนุนท่านใดเอาไว้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนในเช้าวันนี้ที่ทำให้เราได้มาพบกันเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หลังคารวะธงชาติกลับมาเจอกันแล้วนะคะคุณแอสพนวันยังคงอยู่ที่เบสนะคะรวมถึงคุณภารการจากราชบุรีบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบคนสวยวันนี้ขอ2เพลงเหมือนเดิมเล่าสู่กันฟังและคลั่งรักในเวอร์ชั่นของดีเจโบเลยเดี๋ยวประมาณสักหลังจากนี้หน่อยนะเดี๋ยวโบจะเตรียมเพลงเอาไว้ให้จริงๆโบก็ตั้งใจจะเตรียมแหละแต่ความตั้งใจของโบคือแบบอยากฟังในไลฟ์สดด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะฟังเฉพาะในออนไลน์วิทยุหรือว่าในวิทยุที่ฟังอยู่เนี่ยโบก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวรอที่โบแบบเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วโบก็เปิดเนี่ยก็จะได้มาฟังพร้อมกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าเปิดตั้งไหนก็ได้ครับผมฟังตลอดเพราะว่าคุณพลการนี่ก็ฟังผ่านหน้าเว็บหลักเบสของเราตลอดนะคะเป็นอีกช่องทางสำหรับการฟังแบบออนไลน์นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหนนี่ก็สามารถที่จะฟังออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์หลักของเรา www.baseradio89.com หรือว่า .com นั่นเองเจอเธอเป็นมีบ้างหรอฟังพอเวลาที่เราเมื่อพบกันเล่าเรื่องดีดาหรือว่าใครนะคะไปที่จังหวัดต่างๆแล้วพกโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันก็มีนะคะซึ่งดาวน์โหลดแบบวิทยุไทยแลนด์และก็หาคลื่นเบสเรดิโอของเราภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะสามารถฟังออนไลน์ได้เหมือนกันแต่ว่าส่งข้อความไม่ได้ เพราะว่าฟังเสียงได้อย่างเดียวนะคะในแอปพลิเคชันมือถือทั้ง Android และก็ iOS นะคะส่วนวิทยุก็ฟังกันได้ตลอดเวลาแล้วบอกว่ามีคนฟังอยู่หรือเปล่าฐานคนฟังก็ยังคงมีอยู่นะเพราะว่ายิ่งอยู่ในเฉพาะตัวเมืองแต่ว่าเริ่มแล้วแหละเพราะว่ามันคือการเสพในการสื่อสารหลากหลายช่องทางนะคะอย่างแบบรายการดังๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะสมมติว่าเราอ้างอิงหน่อยโดยเฉพาะข่าวสารนะอย่างช่องต่างๆนานาเนี่ยนะคะที่เขาออนแอร์อยู่ในทีวีเนี่ยเขาก็จะมีการลิงก์กับในคลื่นวิทยุเพื่อที่จะให้รับฟังเสียงไปด้วยฉะนั้นแล้วมันคือการที่จะส่งสารให้กับคุณผู้ฟังได้หลากหลายช่องทางนี่แต่ว่าถ้าเกิดเบสเนี่ยทำเป็นช่องขึ้นมาสักช่องนึงนะแล้วแบบว่าให้คุณได้เข้ามาฟังกันดูนี่ก็จะเป็นแบบอีกในอนาคตข้างหน้าหรือไม่แต่อาจจะต้องมีในเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจเสิร์ฟเพิ่มเติมขึ้นไปเยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือคิดเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้กันค่ะเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย yeah. แต่คือสถานที่สำคัญกฤตลดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตลดาคอนสตรัคชั่นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0937เอาใหม่สิ0957966156สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0957966156ค่ะและติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจ Facebook กฤตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสาน
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: Attenzione Attenzione วันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้รู้สึกว่าเมาส์ในเครื่องนี่มีความดื้อนะมีความงองแงเหมือนจะไม่ไปเลยอย่าเพิ่งดื้อนะให้รอดหน่อยนะพาไปอีกหนึ่งที่ค่ะเมาจ๋าเมาให้ความร่วมมือหน่อยนะพาไปอีกหนึ่งที่ค่ะนะวันนี้ทั้งไมค์ทั้งเมาส์เลยเอาโอเคมา นี่เป็นเพราะเราหรือเปล่าอย่าไปโทษไมค์โทษเมาส์ดิเรานี่ยังไงนี่มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วกับแคมเปญใหญ่แห่งปีจาก Go Wholesale Horeca Go Mall ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และธุรกิจโฮเรกาที่กำลังมองหาแนวทางในการบริหารต้นทุนและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจโดย Go Wholesale ได้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสินค้าคุณภาพและกิจกรรมพิเศษมากมายที่จะช่วยให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่ายและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Go Saving จัดเต็มกับส่วนลดสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดสูงสุดกว่า 50% ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่าในการเลือกซื้อสินค้าค่ะ Go Workshop คอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สุด Exclusive กับ Chef In ที่จะถ่ายทอดเทคนิคการทำอาหารและเมนูสร้างรายได้ช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆและต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการพิเศษตลอดแคมเปญลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งได้กำไรเพิ่มสร้างโอกาสในการเติบโตได้จริงกับแคมเปญ Horeca Go Mall ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคม2569เท่านั้นที่ Go Wholesale ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centralfoodwholesale.co.th และ Facebook Go Wholesale
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

และสำหรับตอนนี้นะคะสมัครในเดือนสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องๆที่จบม .6 ปวช.กศน.ปวส.สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่เรียนมหาวิทยาลัยเลือกได้เลยที่ไหนดีที่ไหนดีที่ไหนดีและก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้องๆ นะคะมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นค่ะการมาเรียนที่นี่ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆสิ้นเลยมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0432241111และ0925374400ซึ่งเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้มีอย่างไรบ้างสอบถามกันได้เลยนะคะมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำติดอันดับ1/5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะ

0: และพาไปที่ Attitude Clinic นะคะสำหรับคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจที่อยากจะให้คุณเริ่มต้นกับความสบายใจที่นี่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะไปดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับความงามความมั่นใจความดูดีนะคะอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพด้วยทำไมถึงต้องอยากจะแนะนำคุณเพราะว่าหลายครั้งที่เราอาจจะรู้สึกกังวลในเรื่องของการไปใช้บริการในเรื่องของความมั่นใจใบหน้าเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่ไม่มั่นใจอยู่แล้วเราจะไปปรึกษาที่ไหนดีที่จะรู้สึกว่าสบายใจทุกครั้งนะคะที่นี่มีคุณหมอแล้วก็พนักงานนะคะในการออกแบบและวางแผนของเขานั่นก็คือให้ความสบายใจเป็นอันดับหนึ่งเลยมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจนี่แหละค่ะที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอนอันนี้การันตีเลยนะคะAttitude Clinic จะเป็นคลินิกความงามที่คุณมาเมื่อไหร่ก็จะได้รับความสบายใจไปทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงและหากอยากสัมผัสความรู้สึกดีๆที่ทางคลินิกตั้งใจจะมอบให้นะคะตรงไปได้ที่ Attitude Clinic ค่ะสาขาขอนแก่นสาขาแรกในภาคอีสานทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Base Radio กันต่อค่ะ
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทั้งเอาไปทำกันเอง
2: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาท

ับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจากแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

บรรยากาศแบบน่านอนมากเลยนะตอนนี้ที่ขอนแก่นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยน่านอนเหมือนกันไหมแดดไม่ออกเป็นแบบเย็นๆชื้นๆเหมือนฝนกำลังรอจะตกแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนอากาศร้อนก็จะเป็นไข้ตากแดดพออากาศหนาวมาก็หนาวมากเกินไปก็จะเป็นไข้อีกพอฤดูฝนมาโดนฝนก็เป็นไข้อีกทั้งปีป่วนฉะนั้นต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงยังไงดีล่ะก็ต้องหาเวลานะจัดสรรดีกว่าจัดสรรคือจริงๆเวลาพวกเราเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วล่ะจัดสรรเวลาที่จะให้มันเหมาะแล้วก็ลงตัวที่สุดกับตัวเราเองนะครับด้านในคุณแอชพนมวรรณคงอยู่ที่เบสนะคะขอบคุณด้วยติดตามผู้สนับสนุนกันตลอดในทุกๆช่วงเลยฮะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวรอฟังเพลงกันไปเรื่อยๆนะคะอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรก็สามารถส่งข้อความมาบอกกันได้เลยจะพยายามมากเลยวันนี้โอเคค่ะเข้ามาในเบรกนี้นะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันเลย Welcome to the DJ Maya

อาไปที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้นานจ่ายสบายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณตัดสินใจมาเลือกใช้บริการกับประกันที่นี่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะผ่อนเงินสดก็ได้ชำระผ่านแบบเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนจะรถเสียรถชนรถยางแบนเนี่ยนะคะอุ่นใจตลอดทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลค่ะและเวลาโทรไปหาเพื่อนหรือว่าครอบครัวอาจจะอยู่ไกลเกินไปเนาะอาจจะมาไม่ทันท่วงทีนะคะให้ผู้ดูแลโดยตรงเนี่ยเขาสามารถมาช่วยดูแลแล้วก็เซฟทั้งรถแล้วก็เซฟทั้งเงินให้เราด้วยนะคะที่นี่เขาจะมีการเอาประกันแบบจริงจังมาให้คุณได้ดูเลยดูกันแบบปังออโต้เลยนะคะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอสไซกรุงศรีออโต้โทร043-209-400ค่ะ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรต้าฝั่งตรงข้ามประตูน้ำค่ะแล้วพาคุณไปที่แม่ยะกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสต์นะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถเลยดอกเบี้ยที่นี่ถูกที่สุด 0.24% ต่อเดือนดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ต้องดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสต์นี้แหละค่ะข่าวดีนะอย่างที่บอกว่าใครที่มีรถแล้วอยากจะหาเงินหมุนนะคะเอาเบี้ยแบบเบาๆตรงนี้ไปเลยสบายใจเอารถไปขับต่อได้ยังมีเงินเนี่ยให้ไปต่อยอดทำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะเริ่มต้นดอกเบี้ย 0.24% ค่ะแล้วก็ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปนี้ GoBuy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนสมัครเลยนะคะอยู่ที่ลานจอดรถโรต้าฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะไปด้วยตัวเองก็ได้หรือจะโทรไปที่043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นค่ะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระขึ้นไหวนะและสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะคะสำหรับโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยเขาบอกว่าอยากให้คุณได้พบกับกลิ่นอายสไตล์ยุโรปคือทำออกมาเพื่อให้คุณได้พบกับความเป็นยุโรปพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและก็สวนส่วนกลางมีถึง3ส่วนขนาดใหญ่ให้คุณเนี่ยได้เข้าไปจับจองเป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะอยากให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงค่ะต้องโครงการที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะเริ่มต้นในราคา 3.29 ล้านจนกระทั่งถึง15ล้านบาทคือให้คุณได้เลือกได้เลยนะคุณจะเลือกในขนาดไหนราคาได้เอาตามใจได้เลยสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้นะ1720จำง่ายๆ4ตัวหรือแฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือจะตรงไปที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตได้เลยนะครับสวัสดีค่ะคุณนุ่นบอกว่าขอเพลงโคตรสวยโคตรอันตรายของอาสารด้วยขอบคุณนะคะที่วงเล็บมาให้ดีเจอ่านด้วยแล้วว่าดีเจจะอ่านออกไม่ได้เนาะนี่มีตัวไอคอนนู่นนี่นั่นด้วยนะเต็มไปหมดเลยแต่ดีเจจะอ่านผิดเด้อต้องคำนี้เลยอาสารเดี๋ยวจัดให้รอก่อนกันละกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตส่งหนึ่งเพลงตรงนี้เพื่อเข้าสู่การพักในช่วงเวลา9 นาฬิกาเรียกกลับมาเพลงแรกคุณนุ่นได้ฟังแน่นอนค่ะ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ริก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ุณนุ่นบอกว่าขอบคุณด้วยนะดีเจโบสำหรับเพลงที่เปิดให้โคตรสวยโคตรอันตรายหมายถึงตัวคุณนุ่นเองนะใช่หรือเปล่าอย่านะฉันนี่โคตรสวยฉันโคตรอันตรายเลยนะจากอาสานะคะคุณนุ่นบอกว่าขอบคุณด้วยคุณนุ่นตอนนี้ขอนแก่นฝนตกแล้วกทมฝนตกเบิ้ง
1: เตรียมใจมาพร้อมไม่กลัวแม้ไม่ปลอดภัยชอบคนอันตราย Even the make me cry
0: ท่านไทยคุณภารการจากราชบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็คุณธนากรด้วยรวมถึงแอสพนมวันนะฮะ Black Tieเอาละตอนนี้ช่วงเวลานี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันหน่อยกทม.ฝนยังไม่ตกนะครับ

0: ไปขอบคุณนะคะสำหรับ3บัวค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่และวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูข้าวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูคราวนี้พอเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best RadioAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำ
9: คุณธรรม
10: เอาไปทำกันเอง

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: เกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
6: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
7: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
6: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: เอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียด

รักเธอ Only You นะคะจาก S ลาค่ะและก็ก่อนหน้านี้ข้างรักจาก DJ Bobo นะคะในเวอร์ชันนี้ซึ่งคุณภรรยาขอเอาไว้พร้อมด้วยกับการเข้ามารับฟังรับชมนะคะผ่านทางในไลฟ์สดด้วยทักทายคุณสายรุ้งนะคะจากกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับบรรยากาศที่หายใจไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตส่งอีกหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาปิดท้ายรายการกันนะครับ

0: เบรกหลังมาเนี่ยนะคะได้เปิดเพลงเกี่ยวกับความรักความรักทั้งนั้นเลยใจอยากบอกรักค่ะรักเธอจากแอสลาแล้วก็ข้างรักจากดีเจโบโบนะคะถ้าอย่างนี้เรื่องราวกับความรักเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินวันนี้คุณบอกรักใครไปแล้วหรือยังหมายถึงรักจริงๆที่ไม่ใช่รักขโมยมีคนบอกว่ากำลังจะบอกรู้เลยว่าจะบอกใครที่มาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ารักดีเจแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้พวกคุณกำลังดูดีเจอยู่กับดีเจโบก็ต้องแบบบอกว่ารักละทำคะแนนกันไปขอบคุณนะคะคุณสารุ้งทำงานมากๆปวดเมื่อยคอไหมบ่าไหล่อะไรอย่างเงี้ยทำงานนั่งเยอะๆแบบนี้ปวดไหมถ้าปวดเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำตัวยาหนึ่งที่ชื่อว่าชื่ออะไรนะฟังทุกวันจำได้ไหมติ๊กตอกก็บอกว่าผมทำงานไม่ได้พิมพ์เนี่ยมาถามผมอีกคุณไม่ต้องพิมพ์ตอบก็ได้เดี๋ยวดีเจโบจะบอกให้ยาชื่อว่าฟลานิวปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อจากการทำงานหนักนั่งนานก็ถือว่าทำงานหนักเหมือนกันเพราะว่านั่งแบบหลายที่นานแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงต่อวันหรืออย่างพี่พันจิตเนี่ยนะคะอาจจะแบบในการทำสวนทำไร่เนี่ยอาจจะต้องไปเข็นขนอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้กล้ามเนื้อในอาการปวดกล้ามเนื้อเอาฟลานิวไปทาบรรเทาความปวดได้ตัวยามันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังก็บรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อหรือตรงไหนก็ได้ที่คุณปวดมันถึงร่างกายนะปวดใจไม่ต้องไปทาปวดตาก็ห้ามนะคะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขจ้าอย่าให้การปวดต้องทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตมีฟลานิวติดบ้านเอาไว้พกติดกระเป๋าไว้ก็ดีนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณและ attenzione attenzione ช่วงนี้สนับสนุนโดยมาม่าค่ะใครหิวตอนนี้ของดีเมืองนนกับคุณนนทนนมาแล้วจ้ารีบยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมมาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านค้าใกล้บ้านแล้วจ้าบ้านไหนชอบซดซุปต้องซองน้ำเงินมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจบ้านไหนชอบรสจัดต้องซองม่วงแบบแห้งมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีบอกเลยคุณภาพอ่ะได้แล้วที่เหลือคุณน่ะทำมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7บาทเท่านั้นจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
0: และท้ายนี้นะคะทักทายกันอีกหนึ่งรอบคุณพันจิตบอกว่าขอบคุณครับจะลองใช้ดูเห็นไหมพอเราโฆษณาปุ๊บมีคนจะไปซื้อเลยคือได้ขายเอามาให้ดีเจลองหน่อยสิโบก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายชอบวิ่งชอบเต้นทำกิจกรรมไม่ได้อยู่นิ่งเหมือนกันเลยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเหมือนกันมาม่าก็ชอบเหมือนกันส่งมาให้ดีเจลองกินก็ได้แล้วจะกินโชว์ในไลฟ์สดเลยแต่อร่อยนะเพราะดีเจก็ไปแอบชิมมาแล้วแต่ถ้ามาม่าจะส่งมาให้ดีเจกินโชว์ในไลฟ์สดก็ยินดีฟานิวจะให้ทาโชว์ก็ส่งมาได้เลยนะคะจะได้ทากันแบบทุกวันทาโชว์กันทุกวี่ทุกวันเลยเอาแบบนั้นเลยนะคุณธเนศแบบนั้นล่ะเอาให้พวกคุณแบบอยากทาอยากกินเหมือนที่ดีเจทำเลย
2: ต โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่กันต่อจ้า
3: Hit Music belongs here on your number one station

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Dancing in the Rain ค่ะชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าเต้นท่ามกลางสายฝนให้ฝนเนี่ยหลั่งลงมาแทนความสุขให้กับพวกเราทุกคนเห็นเพลงนี้มีความหมายดีๆแล้วก็มีคนถามหานะคะในไลฟ์สดของ DJ โบด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้แหละโบก็เลยไปค้นไปหาให้เขาบอกว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับปีหมูด้วยนะก็คือแบบเหมือนต้อนรับปีที่ผ่านมาพร้อมกับสายฝนที่หลั่งไหลลงมาด้วยความหมายก็จะประมาณว่าเตรียมรับกับสิ่งที่มันกำลังจะวิ่งมาหาเราแหละหล่นลงมาใส่เราแหละเลยขอให้เป็นความสุขความสดชื่นความชุ่มชื้นในหัวใจไปพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าเก็บตะวันนะคะจากคุณธนากรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เก็บตะวันขอมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกๆคนรวมถึงโบด้วยให้มีแรงบันดาลใจในการเดินต่อสู้ๆต่อไปนะคะมันคือการส่งกำลังใจให้กันและกันยื่นกันไปยื่นกันมาเนาะการที่เราได้มอบสิ่งที่มันคือรอยยิ้มเสียงหัวเราะพลังงานดีๆให้แก่กันและกันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมันใจฟูอ่ะแล้วมันก็จะมีพลังงานดีๆเข้ามาสู่ในร่างกายแล้วก็เข้ามาในจิตใจโบเชื่อว่าแบบนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมากๆพลังงานหนึ่งสิ่งที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะว่ามันคือสิ่งที่เป็นพลังงานได้จริงๆหรอตอนนี้หลายคนกำลังโอ้อยากไปดูเรื่องซูเปอร์ฮีโร่เรื่องซูเปอร์แมนไปดูเขาเรียกว่ามนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติอ่ะซึ่งเด็กๆทุกๆคนอ่ะบอกว่าก็หลายคนก็ชอบมากเลยนะและใครที่ใครเคยเป็นเด็กอ่ะทุกคนก็เคยเป็นเด็กรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราปรารถนามากๆเลยว่าเอ้ยเราจะมีพลังวิเศษอย่างนั้นจริงๆไหมหรือแม้กระทั่งเราดูหนังเรื่องอะไรก็ตามที่มีมนุษย์ที่มีพลังที่มันเกินมนุษย์คนอื่นมันเก่งจังเลยทำไมเขาเก่งจังทำไมเขามีพลังแบบนั้นได้อย่างมีพลังแบบนี้จังเลยถามว่ามีพลังแบบนี้แล้วเราจะเอามาสร้างสรรค์สิ่งใดดีคำตอบมันคงจะเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นในยามที่ทุกคนต้องการนั่นแปลว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในพลังที่มันเหนือธรรมชาตินั้นนะแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิคะที่เราจะมีพลังในเหนือธรรมชาติคนอื่นได้แบบนั้นเราไม่สามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกับซูเปอร์แมนหรือแบทแมนได้แล้วเราทำอะไรได้บ้างเราคงได้แต่ทำในทุกๆวันที่เราเป็นให้มันทำได้อย่างดีที่สุดแล้วอะไรที่คุณทำได้แบบนั้นอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยเชื่อไหมว่าคุณอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ในสายตาของคนอื่นก็เป็นได้โดยที่คุณไม่ต้องมีพลังเหนือธรรมชาติอะไรเลยมันคงไว้ดังเช่นตะวันคุณโรเจอร์บอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่นั้นย่อมมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันอันนั้นแปลว่างั้นเราอย่ามีพลังเยอะๆเลยดีกว่าถ้ามีพลังอันยิ่งใหญ่เราต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่อย่างนั้นตลกจังให้ยังมีดีกว่าเฮ้ยไม่ได้สิโบแค่จะเล่าสู่กันฟังมาถึงเรื่องของพลังงานใจค่ะที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีพลังวิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นแต่มันคือพลังงานใจของเรานี่แหละค่ะที่เราควรจะต้องกำลังใจให้กับตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่คุณมีมันมากพอเห็นไหมว่าคุณสามารถที่จะมีพลังใจตรงนี้ได้มากและสร้างได้พร้อมที่จะมอบให้กับคนอื่นต่อไปไม่พูดแล้วดีกว่าพู

ขอบคุณผู้สนับสนุนเลยแล้วกันนะคะในเบรกนี้ค่ะเราขอบคุณสำหรับเลอร์นีโอเลนิโอเรื่องเมืองสีจันนะคะสำหรับสไตล์บ้านโมเดิร์นมาเจสติกค่ะรู้ร่วงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมเงินประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะได้รับรางวัลตรงนี้นะคะวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยบ้านหน้าอยู่เป็นส่วนตัวค่ะมีห้องนอนด้านล่างได้ครัวไทยโรงจอดรถแล้วก็ห้องเก็บของด้วยราคานะคะจาก 4.4 ล้านลดเหลือเพียง 3.99 ล้านบาทสนใจนะคะ0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอนะคะ

0: ใครที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะคะพบกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินนะคะที่กล้าท้าให้ลองขายมาแล้วกว่า300ล้านซองค่ะผสานจากธรรมชาติเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันใช้ง่ายนะคะเพียงแค่สระผมเสร็จแล้วนำไปหมัก 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะความนุ่มสวยราวกับทำสปามาในราคาเบาๆแต่ระวังของเลียนแบบนะคะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะสำหรับใครที่ต้องการความมีประกายเงางามดุจใยไหมนะคะกับ Green Bio Elrical สูตรซองสีเขียวหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและพาคุณไปพบกับธนากุล Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะที่เขาอยากให้คุณได้มามอบความไว้วางใจให้มีความเชื่อถือมีตัวตนและมีผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นได้จริงกับธนากุล Development Group หากคุณอยากเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักนะคะมีพื้นที่ดินว่างเปล่าแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นรายได้ค่าเช่าเข้ากระเป๋าคุณทุกๆเดือนติดต่อเราได้นะคะให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานฟรีๆได้เลยพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายติดตามเข้าไปได้ที่ธนากุล Development Group คลิกค้นหาคำนี้หรือ0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
10: เอาไปทำเอง

0: ับเมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: สู่ในช่วงท้ายแล้วฟังเพลงกันมาจนถึงเวลาจะ 11 โมงแล้วนะคะอาการง่วงหายไปแล้วหรือยังในขอนแก่นก็มีฝนตกโปรยปรายบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตกหนักมากแต่ก็ลดเปื้อนขับรถเดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ง่วงเลยคุณแอสพนมวรรณบอกว่าไม่ง่วงนะครับเพราะว่าผมยังคงนั่งทำงานอยู่ดีจังคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากคือมาละตื่นเช้ามานี่สดใสสดชื่นกลางคืนนี่นอนกี่โมงคะทำไมถึงตื่นมาแล้วยังรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยมีคนบอกว่าวันนี้ดีเจโบเท่มากเลยวันนี้ใส่หมวกนี้ FC ซื้อให้นะน่ารักเดี๋ยว FC ก็ให้นู่นให้นี่ให้นั่นเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้เล่าสุขกันฟังหน่อยได้ไหมไหนๆก็ได้พูดแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่จัดรายการมีช่วงหนึ่งกำลังจะปิดรายการแล้วดีเจโบตกใจออกหน้าไมค์ตกใจออกหน้าไมค์เลยเพราะว่ามีคนที่เขามาส่งอาหารให้ FC สั่งอาหารมาแล้ว FC อ่ะก็คือส่งอาหารให้ตามปกติแล้วก็จะให้ไลน์แมนนะคะพี่ไลน์แมนเนี่ยมาแขวนอาหารให้ที่หน้าประตูในทุกๆครั้งก็จะเป็นเช่นนั้นแต่โบตกใจเองเพราะว่าโบเห็นแล้วโบก็เลยตกใจปรากฏว่า FC บอกว่าไลน์แมนท่านนั้นเป็น FC ตัวยงดีเจโบโบเลยครับรับประทานอาหารยังมีความสุขนะครับเขาส่งข้อความมาบอกดีเจด้วยโบก็เลยประทับใจว่าเขาเป็น FC เขาบอกเนี่ยส่งให้กับดีเจโบเหรอเนี่ย FC ตัวยงดีเจโบเลยไม่แน่ใจว่าเขาอะได้ฟังไหมช่วงเวลานี้โบอ่านชื่อเขาได้ไหมโบแอบเห็นชื่อเขาด้วยคือ FC ส่งภาพแชทมาให้ดูว่าในแชทน่ะคือคุยอะไรกันแล้วไลเดอร์ท่านนั้นก็บอกว่าผมเป็น FC ตัวยงคือเขาพิมพ์แบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าจะขออนุญาตเราไปลงขออนุญาตแต่ไม่มีคำอนุญาตแต่คือบอกแล้วนะว่าจะขอเอาไปลงใน Facebook หรือว่าลงใน IG ลงไปใน TikTok ลงในทุกแพลตฟอร์มไปเลยอวดไงอวดฝากบอกเขาด้วยนะวันนี้ดีเจบอกขอบคุณพี่ดอกรักใหญ่เย็นด้วยนะครับไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาไหมแต่ว่าแอบเห็นไงเออแคปมาให้ดูก็เลยเห็นชื่อคิดว่าน่าจะชื่อเขาเขาบอกคุณคลิปบอก FC DJ มีทั่วไทยเลยจริงๆเออพูดไปเล่นไปและ FC DJ โบมีแต่คนน่ารักซะด้วยฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็น FC DJ โบแสดงว่าคุณเป็นคนน่ารักค่ะแล้วอย่างนี้ DJ จะไม่น่ารักได้ยังไงมีคนบอกว่าหุ้ย DJ มี FC คอยดูแลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยดูแลกันได้แบบตรงไหนก็ดูแลกันไปบางคนดูแลเรื่องของอาหารการกินบางคนดูแลเรื่องของชุดเสื้อผ้าหน้าผมบางคนนี่ส่งที่เขียนคิ้วมาให้ด้วยบางคนเนี่ยส่งที่ทาตาก็มาบางคนลิปสติกก็มีทาปากบ้างนะ DJเออน่ารักไหมไม่ได้เอามาให้รีวิวขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ส่งออกมาขายดีก็ส่งมาให้เราใช้และอยากให้ดีเจได้ใช้ของดีๆมีประโยชน์เออส่งอะไรมาอีกล่ะโอ้ยเยอะแยะมากมายคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันใช้ได้แม้กระทั่งเครื่องรีดผม FC ยังส่งให้ตู้เย็นก็ส่งมาแล้วเตาอบไมโครเวฟก็มีเออข้าวของอุปกรณ์ในการใช้อยู่ที่บ้านก็คือครบครันรองเท้าก็มีส่งมาให้ประมาณโอ้โหถ้ารวบรวมประมาณน่าจะประมาณ50กว่าคู่แล้วหรือมากกว่านั้นส่งมาทุกปีบางครั้งส่งมา8คู่บางครั้งส่งมา2คู่ทั้งเก่าทั้งแบบทั้งมือ2ก็มีนะคะไปเอฟมาให้ดีเจเลยนั่งดูไลฟ์สด ก็มีความสุขมากอาหารนี้ไม่เว้นวันชาเขียวก็พร้อมทุกวี่ทุกวันเลยอั ันนี้ไม่ได้คุยอวดคืออยากขอบคุณค่ะแล้วบอกว่า FC ที่ติดตามก็คือยังคงแบบย้ายกันมาในช่วงเช้าเพราะว่ายิ่งตอนจัดกลางคืนนี้โอ้โห FC หนาแน่นมากเลยตอนนี้ตอนเช้ามาทุกคนก็แบบไม่สามารถที่จะมาได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าทำงานกันตอนเช้าพวกเขาทำงานนะคุณที่ให้ไม่ใช่ปลักขโมยมาเด้อเขาก็ทำงานทำการมาแล้วก็มอบให้บางคนไม่ได้ให้ก็ไม่ต้องกังวลนะว่าอุ้ยไม่ได้ให้อย่างงี้บ้างเลยแต่ถ้าอยากให้ก็ดีดูพี่รังสี18ปียังไม่เคยให้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาแล้วมาก่อกวนใจก็แฮปปี้แล้วมีความสุขแล้วคุณคิดบอกว่ายิ่งกว่าพรีเซนเตอร์อีกแต่นี่รอผู้สนับสนุนรอผู้สนับสนุนในแต่ละช่วงในแต่ละที่แบบบางคนแบบจะส่งบ้านมาให้ดีเจก็ไกลอยู่เนาะแบบอย่างนี้ถ้าสมมติว่าสมมติว่าลองจินตนาการกันดูว่า
1: attenzione attenzioneSe avete la coordinazione di un fenicottero ubriaco siete nel posto giusto e state vente
0: สมมุติว่าสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตบอกว่าดีเจดีเจลองไปดูบ้านโครงการตัวอย่างจริงๆให้ไปลองอยู่แบบเทสจินตนาการเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นบ้านใหม่เท่านั้นบ้านแบบให้คุณพร้อมอยู่คือจะไม่มีใครไปรบกวนบ้านมาก่อนฉะนั้นจะให้ดีเจไปเทสมันไม่ได้เราแค่จินตนาการไปเฉยๆว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะทำยังไงสบายใจแค่ไหนคือสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตแห่งนี้เขาบอกว่าเขาสร้างสโมสรเอาไว้เลยมีสระว่ายน้ำด้วยมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางเอาไปถึง3สวนใหญ่ๆในนั้นเลยนะคะเพื่อให้คุณได้ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็เป็นที่ที่พักผ่อนอยู่แล้วได้ออกกำลังกายได้เดินชมธรรมชาติเพื่อให้การพักผ่อนและมีความสุขอย่างแท้จริงให้ไปพบกับจังหวะในชีวิตที่มันจะบรรเลงด้วยความสุขกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะเป็นสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเลือกบ้านแบบไหนเลือกได้เลยตามที่คุณต้องการหรือจะเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook เพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งก็จะมีโครงการหลากหลายมากมายให้คุณได้เลือกนะสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นในแฟนเพจ Facebook ค่ะและ1720เบอร์โทรนี้โทรง่ายๆ4ตัวเลขจำง่ายนิดเดียว

0: มั้ย
1: พาไปที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นก็เป็นอ้าวดินแดนอีกแล้วที่อยู่เมืองหมอแคนนั่นนะเออเมืองหมอแคนที่ไหนล่ะก็ขอนแก่นไงล่ะที่นี่จะเป็นที่ไหนกันคุณอยากจะจัดงานอะไรใหญ่แค่ไหนมาที่นี่เขาจัดให้ทุกอย่างได้ครบ3ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานปาร์ตี้หรือสัมมนานั้นจะเป็นงานมหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตก็จัดไปเป็นการแข่งขันกีฬาที่นี่ก็ทำอยู่เดี๋ยวจะทำให้ดูไม่ต้องให้เด็กดูก็ได้นะทำให้กับคนที่เขามางานดูแล้วก็ประทับใจยังไงล่ะที่ไหนนะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์จ้าจัดไปเลยดูแลโดยทีมงานมืออาชีพเอาแบบเร่งรีบจัดสรรหาได้ไงล่ะเขามีประสบการยาวนานและบริการครบครันด้วยนะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปโทรหากันได้ที่0953719554กันไป

และปิดท้ายกับ Attitude Clinic เขาบอกว่าเขาไม่เคยปิดเปิดทุกวันด้วยนะ Attitude Clinic ที่นี่คือคลินิกความงามที่สร้างความมั่นใจให้ยังไงล่ะใครที่อยากได้ความสบายใจนะไปที่นี่นั้นได้เลยเขาวางแผนออกแบบมาแบบนั้นให้กับทุกคนได้เข้าไปใช้บริการครบครันที่นี่นะพร้อมกับผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือความสบายใจอันดับหนึ่งเลยนะเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะทางออกของตลาดต้นตาลจ้าไปเจอกันมี Facebook ด้วยนะคะ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านค่ะขอบคุณคุณแอสพนมวรรณคุณนุ่นจากกรุงเทพมหานครคุณภารการจากราชบุรีค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณสารุ่งจากกรุงเทพมหานครคุณโกสิงคุณพานุพงศ์คุณเวลขอบคุณด้วยสำหรับพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ฮะขอบคุณด้วยสำหรับคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณยูคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่เตยๆนะคะจากกรุงเทพค่ะขอบคุณคุณธเนศคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครคุณภารการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทาง 89.0 Best Radio วันนี้หมดเวลาของ DJ บัวแล้วเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้ทาง 89.0 ที่นี่ 6:30 ถึง 11:00 ในช่วงเวลาของโบนะครับสัปดาห์นี้แจ้งไว้แล้วตั้งแต่เช้านะคะว่ามีเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นสุขอาสางดนะสำหรับสัปดาห์นี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Tech belongs here on your number one station

0: BS Radio
1: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลุกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: เม้นกรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Best FM 89เพลงโดนร้องตามได้ Best FM
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนารัตน
5: ์ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
4: ่อนไขก่อนต
3: ัดสินใจทำประกหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
11: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
13: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
14: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
0: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ธนาคุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง5ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ 9-0-0
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสยิ่งเซ

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: Best FM 89

ฮัลโหลฮัลโหลโอเคทุกคนหนึ่งซิงเกิลนี้นะครับชื่อว่า Lucky นั่นเองนะครับออริจินอลเป็นของ Britney Spears นะครับเวอร์ชันนี้นะฮะก็เป็นเวอร์ชันของฮาซี่ครับแล้วก็ลาฟครับ Love You Like That นั่นเองแล้วก็1ซิงเกิลนะครับเป็น1ซิงเกิลงานของ Kendrick Lamar กับ SZA ครับกับ Rooster นั่นเองมากันเรียกได้ว่าตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่น่าจะมีฝนฟ้าตกโปรยๆนะครับอย่างขึ้นเบสของเราตอนนี้ก็เป็นแบบว่าครึ้มๆฝนพรำๆอากาศดีมากๆเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับแน่นอนนะฮะบังก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับเบรกนี้ฮะฝากกันไว้เลยนะฮะกับที่โครงการเรนีโอนั่นเองนะครับเบรกนี้ขอแนะนำกับที่เรนีโอพามแอร์พอร์ตมาริวันนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านสังคมหรูมากความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยนะฮะด้วยจำนวนยูนิตไม่มากอยู่อาศัยสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับฟังก์ชันบ้านมีมาให้ครบเลยแล้วก็ยังได้รับการการันตีบ้านประหยัดไฟนะฮะเบอร์5ด้วยนะครับที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์นะจ๊ะสามารถเที่ยวกระป๋องเขาอยู่ได้เลยนะครับนะเรียกได้ว่าเหมือนอยู่ฟรีเลยเพราะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยครับมาพร้อมส่วนกลางสุดหรูร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มนะครับรวมไปถึงฟิตเนสติดอาร์นะครับบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานนะ2นาทีโดยประมาณทุกคนก็เรียกได้ว่าถึงถนนสีจันเอ้ยถนนมัติวานแล้วนะครับแล้วก็ยังใกล้ทั้งมอขอสนามบินนะครับรถไม่ติดนะครับเดินทางสะดวกนะฮะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย5ระดับเลยสำหรับลูกบ้านทุกหลังเลยราคาเริ่มนะครับ 3.35 ล้านบาทนะฮะถึง5ล้านบาทนะครับแล้วก็จองรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทเลยรับของทำชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทเนาะ0834366643แล้วก็ LINE นะครับพิมพ์ SILENEO ได้เลยจ้าส่วนวันนี้นะครับกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับตอนนี้เด็ก69นะม.ศรีประทุมเปิดรับสมัครนะฮะก่อนเรียกได้ว่าเปิดภาคเรียนสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทพร้อมเปิดภาคเรียนทันทีนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเนาะสอบถามเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดกับ2เบอร์นี้เลย043224นะฮะ111และ092-537-4400นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะแล้ววันนี้นะครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเวียเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนั่นเองนะฮะก็มีมาให้คุณได้บอกว่าใช้บริการการตาในเบรกนี้เนี่ยบางขอแนะนำเลยกับนี่เลยนะฮะกรุงศรีออโต้Car Forecast นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าในวันที่ชีวิตไม่เป็นใจมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังฝืนยิ้มนะฮะเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงครับทั้งที่ในใจนะฮะเรียกได้ว่ากำลังรับมือกับหลายๆเรื่องพร้อมกันเนาะรายได้อาจจะสะดุดนะครับแต่ภาระยังเดินต่อค่าไฟอย่างเงี้ยค่าบ้านนะครับค่าผ่อนต่างๆนะมาพร้อมกันหรือในบางครอบครัวนะครับอาจจะมีผู้ที่เจ็บป่วยเงี้ยใช่ไหมก็ต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับอ่ะ
แต่วันนี้ครับมาเลยนะครับถ้าคุณกำลังเจอกับเรื่องราวประมาณนี้นะลองปรึกษากับคาร์ฟอร์คัสให้พี่ๆหาทางช่วยให้ได้เลยนะครับคาร์ฟอร์คัสพร้อมใช้นะฮะให้วงเงินสูงสุดนะครับ140% เลยนะอนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงเลยพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับไม่ใช้ไม่เสียดอกนะคาร์ฟอร์คัสพร้อมใช้นะครับให้วงเงินอย่างที่ปังบอกไปสูงมากๆถึง 140% เลยแล้ววันนี้อยากจะบอกว่าคาร์ฟอร์คัสต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัครได้นะฮะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือรายอัดกรุงศรีออโต้นะครับรวมไปถึงนะฮะสาขาขอนแก่นเนาะโทรได้เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0432094400สถานที่ตั้งเนี่ยอยู่ในลานจอดรถรัดฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกกันไปตลกไม่ออกบอกคาร์ฟอร์คัสเพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดนะครับแล้วอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวเนาะส่วนเฟิร์สครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นทุกคนแน่นอนเรามีบ้านสวัสดิการเนาะผ่อนเดือนละ900บาทนะฮะคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลยกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุมนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองนะครับฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านนะจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมีจำนวนจำกัดด้วย0804442555ครับ Facebook IG แล้วก็ไลน์พิมพ์ @first.house4begin ได้เลยจ้าส่วนที่คลินิกเสริมความงามดีๆอย่างหมอน้ำหวานคลินิกเนาะใครอยากจะดูดีนะครับดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการมากันได้เลยที่หมอน้ำหวานคลินิกนะครับอย่างใครต้องการเติมฟิลเลอร์ที่นี่นะครับทำไมต้องเป็นที่ดร.น้ำหวานคลินิกเพราะว่าที่นี่รีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 คีสเลยนะและผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายครับสามารถสแกนชิคได้เมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำนะจ๊ะเห็นผลแล้วก็ของแท้แน่นอนฮะและถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนาะอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากเบสเรดิโอด้วยนะเขาจะได้รับไปเลยเมโซคอร์เรน่าใส่ชำวาวครับมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกหรือ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN นะครับบอกได้เลยว่าหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีของทุกคนเลยแล้ววันนี้นะฮะทุกคนสังเกตนะว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักครับเติมโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนฮะนี่คือโอกาสเลยนะครับของคนที่เรียกว่าอยากมีรายได้ประจำเนาะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวฮะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงเนาะบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะ
วันนี้ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับเรานะฮะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่ปังบอกไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากเนี่ยยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโต

0: ในวันที่คนส่วนมากเนี่ยยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากร Development Group ครับ0908965556นะฮะ0908965556นะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เลยนะจ๊ะโอเคครับเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 0

0: เกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsreeauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: Best FM 89

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได้

หนึ่งซิงเกิลนะครับ Sky and Sea นะครับ Origi เนี่ยเป็นของน้องเอิร์ธพัทรวีเนาะเวอร์ชันนี้บางเรื่องของน้องพัชจังมาฝากกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน้องนัทศักดาธรนะครับกับต้นวันธงชัยนะครับรักไม่มีเงื่อนไขนั่นเองสองเพลงเพราะปิดเบรกนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับเนาะแน่นอนมีสิ่งดีๆมากมายเลยมาฝากให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันนะครับอย่างที่นี่เลยนะครับ Artitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยากมาคลินิกเสริมความงามที่มาแล้วรู้สึกสบายใจทุกครั้งนะครับเรียนเชิญที่นี่เลยนะฮะเพราะเป็นคลินิกเสริมความงามที่มีแต่ความสบายใจนะครับสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยกับพนักงานรักคุณหมอครับสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาครับผมเนาะเพราะว่าที่นี่นะครับมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสบายใจนะฮะที่คลินิกตั้งใจมอบให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลย

ก็สามารถมาได้เลยนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยหาไม่ยากครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะเซิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นฮะ

แล้ววันนี้นะครับกับในยุคนี้นะฮะเพราะบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่คือสถานที่ที่สำคัญเลยวันนี้กับกิตลดาครับรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยฮะพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบนะครับวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยทีเดียวนะฮะด้วยทีมงานมืออาชีพเลยมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิตลดาคอนสตรัคชั่นครับสอบถามเพิ่มเติมนะฮะ095นะครับ796-6156และสามารถติดตามผลงานได้เลยทางเพจ Facebook นะครับเสิร์ชเป็นภาษาไทยได้เลยว่ากิตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้าและอีกหนึ่งโครงการใหม่ของสุภไรเลยนะครับผมเนาะก็คือสุภไรแก้มวิวสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองนะฮะที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะท่ามกลางกลิ่นแอร์สไตล์ยุโรปมาให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงกันดีกว่านะครับจองช่วงนี้นี่รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทครับราคาก็พิเศษนะฮะเริ่มตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทครับถึง15ล้านบาทเลย

ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าฝากกันไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันแป๊บนึงค่ะบ่ายโมงกับอีก1นาทีเนาะเบรกหน้าทั้งเพลงใหม่เพลงเก่ารอเสิร์ฟเป็นเพื่อนคุณที่นี่ Best Radio อยู่จ้า

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook Dr. น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: Best FM 89

Best FM 89

0: Best FM 89
1: wanna feel, feel, feel wanna taste, taste, taste wanna get you good
2: Medicine Beers นั่นเองนะครับผมเพลงนี้ Make You Mine นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะ How to Love ครับ Ellie กับ Gree นะจ๊ะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับ K-pop Demon Hunter กับ Golden นั่นเองแล้วก็หนุ่มๆวง Bass นะครับกับ9นาฬิกาเป็นไงครับเพื่อนนะฮะตอนนี้ก็บ่ายโมง32นาทีนะครับก็ยังมีฝนตกลงมาแบบปรอยๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าอากาศจะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆเด็ก69ครับเขาเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนนะจ๊ะสำหรับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.นะครับปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน15สิงหาคมนี้รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 5,000 บาทนะครับพร้อมเปิดภาคเรียนทันทีนะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับ043224111และ0935374400น้องเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยแต่ถ้าเป็นสถานที่จัดงานดีๆก็ต้องที่นี่เลยศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองนะคะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยนะครับทุกคนอย่างเช่นนะการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะครับคาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมตอบโจทย์การจัดงานนะครับและให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพเลยประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับคาสขอนแก่นจ้ะ095ครับ371-9554นะขาย Success for all เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะฮะเบรกนะกลับมาฟังเพลงช้ากันกับปังที่นี่ Best Radio ครับตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆแป๊บนึงจ้ะ
0: Best FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
3: ้นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำเอง
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้าม

0: แวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งคาวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: 8โมงเช้าวันอังคารนะครับทุกคน1เพลงจากพี่ปามี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนาะทุกคน1ซิงเกิลนะครับเป็น1เพลงนะฮะของพี่มอดปฏิพันธ์นะครับคืออะไรนั่นเองรักฉันหรือรักตัวเองจากริต้านะครับแล้วก็คนลืมช้าโบลิ่งครับเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นั่นเองนะฮะถือก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะทุกคนจะฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งดีๆนะฮะที่นี่เลยนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมเนาะไทยวัสดุนั่นเองนะครับตอนนี้เขาฉลองครบรอบ16ปีจากให้เลย16ล้านครับและช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของงานนี้แล้วนะไทยวัสดุแจกหนักจัดเต็มนะครับโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2เลยสำหรับสมาชิก The One นะครับช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดนะครับช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์นะฮะลุ้นรับฟรีรถยนต์ Pajero Sport รถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทเลยยังไม่พอนะครับช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุ Big Sale Big Shopลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันเลยนะสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้าเว็บไซต์ thaiwasdu.com นะครับหรือโทร1308นะฮะห้ามพลาดเลยนะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะครับที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับไทยวัสดุฮะศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีที่นี่เลยไทยวัสดุเท่านั้นจ้ะโอเคทุกคนและอีกหนึ่งสิ่งดีๆเลยนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะกับเขาเรียกว่ากรุงศรีออโต้เบรกเกอร์นั่นเองบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะสำหรับใครที่รีว่ากำลังมองหาเนาะประกันภัยรถยนต์ดีๆนะครับวันนี้นะฮะปังมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับสำหรับที่นี่เลยกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์ครับก็คือจะบอกว่าที่กรุงศรีออโต้บรอกเกอร์นะครับนะเขามีประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะครับต้องที่นี่เลยนะฮะประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนะครับเบี้ยหลักร้อยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจนะครับแถมยังผ่อนได้จ่ายสบายเลือกผ่อนเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับเนาะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางเลยนะฮะซื้อเบี้ยเซฟหลักร้อยได้เลยนะครับเนาะที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทร0432094000สาขาขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ในลานจอดรถรอตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าอ่ะนะฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนาคุณ Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4beginฟ
2: ังอีกครั้งนะคะ900

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
9: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
15: ดียังไงหรอ
14: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: โอ้ดีจัง
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
16: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
17: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+
18: Hit music belongs hereOn your number one station.

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับจาก BB นะ The Weeknd นั่นเองทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับ Burst of a Feather Billie Eilish นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับ Kiss Me นะครับเนาะเป็นเวอร์ชันออริจินัลเลยนะฮะSix Past Non The Richard นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ Missy นะครับจากรูร่าอย่างนั่นเองนะฮะทุกคนอ่ะผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเบรกนี้ตอนนี้บ่าย 2:34 นาทีเดี๋ยวเรามาพูดถึงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยนะฮะเราสังเกตไหมจ้าทุกคนว่าเดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะฮะและหอพักเรียกได้ว่าเติมตัวสวนกระแสแบบชัดเจนเลยนะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้หนอการเลือกบริษัทรับเหมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานวันนี้ครับธนากุล Development Group เนี่ยเราอ่ะมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยนะควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยนะครับทีมงานมืออาชีพเลยมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อที่จะให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะจ๊ะทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะติดต่อเราได้เลยครับวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีนะครับเนาะถามยังมีโปรโมชั่นดีๆอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยห้ามพลาดเลยคลิกมาครับที่ธนากุลดีว่ารับมินกรุ๊ปครับหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดมาเบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยจ้ะโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวในเบรกหน้านะฮะกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ Best Radio จ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
8: 0432241111
7: อ่ะ
8: เป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลย

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาท

Neo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณรสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: งั้นจากนุ่มพ็อกซี่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าฮอปนั่นเองแล้วก็อเดล่าครับ KGB นะฮะแล้วก็โรบินนะครับ Dancing on my own รวมไปถึงนะครับเดมิโนเดวิดทาร่าครับแล้วก็เพลงนี้มีชื่อว่า Talk to me ฮะอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงโครงการใหม่ของสุภาลัยกันหน่อยนะครับกับสุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกนะเชื่อมต่อถนนซีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำนะครับและยังมีฟิตเนสและสวนส่วนกลางนะ3สวนขนาดใหญ่เลยฮะท่ามกลางกลิ่นแอร์สไตล์ยุโรปเรียกได้ว่าให้ทุกจังหวะชีวิตคุณบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงที่นี่เลยเนาะจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับราคานะมีให้เลือกนะครับต้องแต่ 3.29 ล้านบาทนะครับถึง15ล้านบาทนะฮะพบกันนะครับที่โครงการหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นละเบอร์โทร1720จ้ะตอนนี้อีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายเพลงนี้กับ Icona Pop I Love It จ้ะ
1: Best FM 89

0: SBS FM 89
1: หนึ่งเพลงสองสาวไอคอน่าพ็อปครับ I love it นั่นเองนะฮะทุกคนมาก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะครับ15นาฬิกาแล้วนะจ๊ะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการดีๆของโครงการหมู่บ้านเลอร์นีโอกันหน่อยดีกว่านะครับเขามีหลากหลายโครงการเลยอย่างโครงการนี้ครับกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับอ๋อเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันนะครับ39นะเลยดีว่าที่นี้นะครับเป็นบ้านสร้างใหม่ฮะทุกคนเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนะฮะหรูลงตัวและครบทุกฟังก์ชันเลยพร้อมยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณอีกนะเพราะว่าที่นี่เขาได้รับรางวัลครับบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมและรองรับตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยและโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษนะสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะและฟังก์ชันก็ยังดีมากๆเลยนะฮะก็คือมีทั้งห้องนอนชั้นล่างนะครับครัวไทยโรงจอดรถนะฮะแล้วก็ห้องเก็บของขนาดใหญ่เลยในบ้านนะครับผมเนาะพร้อมตอนนี้ยังฟรีจัดสวนให้คุณแบบสวยๆเลยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะจ๊ะเดินทางก็สะดวกครับ5นาทีโดยประมาณเนี่ยก็ถึงสีจันทร์39แล้วนะครับหรือว่าถนนสีจันทร์39นี่ล่ะใกล้ทางแมคโครโลตัสโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นปกติเนี่ยราคานะครับ 4.4 ล้านบาทเลยตอนนี้เหลือแค่ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะอย่าลืมครับรับของแถมเพิ่มชุดใหญ่ไปอีกนะถ้าจองช่วงนี้รับฟรีค่าโอน0บาท3ครอบครัวเท่านั้นนะครับรีบเลย0834366643จ้าแล้วก็ลายพิมพ์ assign นะครับ LENEO ได้เลยจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเนาะบ่าย 3:03 นาทีละเดี๋ยวกลับมาเบรกนะจ้า
0: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
6: ่ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
8: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
7: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
9: Yeah yeah Bye baby Day fly baby Looking at the whip frame That's a nice 80s Used to throw it to me Like Tom Brady With that long

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Hennessy on my lips take a little sip privacy on the door on my

0: ังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Justin Bieber ครับ What do you mean นี่นะฮะแล้วก็ Natalie LaLoff ครับ Somebody นั่นเองนะครับ Featuring กับ Jeremy นั่นเอง Jeremy เนาะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับแล้วก็In My Feeling นะครับงานจาก Drake นะฮะ My Ties นะครับงานจาก Sweetie นะครับเนาะ Featuring กับ City Girl นะฮะแล้วก็งานจากพี่เมียครับ Featuring กับ Tyga แล้วก็ Kiss Bow นะครับ Do It Again นั่นเองนะฮะแล้วงานใหม่จาก Cardi B กับอาฮะชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะครับผมเนาะโอเคทุกคนจะมาเรามาพูดถึงนะครับผมสำหรับ Attitude Clinic กันหน่อยเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่อยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับถ้าคุณมาแล้วก็จะได้รับความสบายใจกลับไปทุกครั้งอย่างแน่นอนสบายใจครับทุกครั้งเลยที่คุณได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษาและได้พูดคุยกับพนักงานรักคุณหมอครับสบายใจทุกครั้งที่นึกถึงเนี่ยครับผมเนาะมาเลยนะครับเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสบายใจนะที่ทุกคนจะได้กลับไปอย่างแน่นอนนะฮะยังไงคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาปรึกษานะครับปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเขามีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะมาได้เลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะจ๊ะเสิร์ชเลยนะครับว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งเลยนะทุกคนนั่นก็คือมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆเด็ก69ฟังทางนี้เลยนะครับม.ศรีปทุมขอนแก่นนะเขาเปิดรับสมัครก่อนเปิดภาคเรียนนะครับน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครได้เลยภายใน15สิงหาคมนี้นะครับรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 5,000 บาทนะพร้อมเปิดภาคเรียนทันทีไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะ043224111และอีกหนึ่งเบอร์จาก0925374400นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะครับเนาะถือว่าเป็นม.เอกชนที่ติด1ใน5นะครับม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยรถเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้จ้ะเราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อที่นี่ Best Radio ฮะ
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio What

0: Is that your grandma's coat?
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เวนามวิดยูนั่นเองทุกคนไทล่าและลิซ่านั่นเองเนี่ยครับกับท่าเต้นสุดฮิตเลยแล้วก็ซาลันเทอร์นะครับ Watch Me นั่นเอง The Chain Smoker นะครับกับ Rose ด้วยแล้วก็ Trip Chop นั่นเองหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่า Trip Chop นี่แหละนะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะ 15 นาฬิกากับอีก 59 นาทีนะครับอากาศดีๆแบบนี้นะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้แทบจะไม่มีแดดเลยทีเดียวนะทุกคนอากาศแบบชุ่มชื่นลมรื่นมากเลยทีเดียวนะครับเนาะแต่อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็ในหลายๆพื้นที่เลยก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็เช็คสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะครับส่วนเบสเลยมีเพลงพอๆเป็นเพื่อนคุณอยู่เสมอแน่นอนในทุกๆวันฮะแล้วก็เดี๋ยวในเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๋ยโกสวยๆนะครับส่วนปังกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio ครับสวัสดีจ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Hit music belongs here on your number one station.

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ในตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
10: อัลลินามินเอชพลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอชพลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอชพลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอชพลัส
11: อัลลินามินเอชพลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอชพลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอชพลัส
12: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
13: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
13: ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ
0: จิลลี่ ES2 สติ๊กเกอร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง

เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชรยิงเสยยิงกัน

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรม
4: เอาไปทำเอง

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรมเอาไปทำเอง
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
15: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
13: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ซิงเกิลค่ะซูเปอร์สตาร์นะคะดีเจอราสิบหกนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะต้อนรับเอาสู่เบสค่ะในชั่วโมงของปุ๋ยนะจ๊ะรับช่วงต่อจากดีเจปรังคุณมาค่ะสำหรับวันนี้วันอังคารเบิกบานใจหรือเปล่า เบิกบานใจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ก็พอได้คลายร้อนเนาะเพราะว่าวันนี้แทบจะไม่มีแดดเลยมีฝนปล่อยๆลงมาบ้างเบาๆนะจ๊ะพอให้แบบว่าให้หัวฟงหัวฟูหน้ามงหน้ามันกันไปมาค่ะเดี๋ยวดูแลการสำหรับในช่วงของบรรยากาศรถติดตรงนี้นะคะคุณเองก็สามารถจะช่วยเลือกเพลงเข้ามาได้นะคะ

ูแลการสำหรับในช่วงของบรรยากาศรถติดตรงนี้นะคะคุณเองก็สามารถจะช่วยเลือกเพลงเข้ามาได้นะคะที่ Facebook แฟนเพจของเรานะคะพิมพ์เบส89

กับคุณด้วยสำหรับหนึ่งข้อความจากน้องไมล์มาฮัลโหลติวส์เดย์ในช่วงนี้นะคะบอกว่าวันนี้ขอเพลงดอกไม้ที่รอฝนนะคะพี่นนทนนแล้วก็รวมไปถึงเดอะทอยส์ด้วยนะเดี๋ยวTikTok หาแป๊บเดียวงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตส่งยูรีเควสก่อนเลยนะคะหนึ่งซิงเกิลที่น่าจะเหมาะเนาะสำหรับบรรยากาศเช่นนี้นะคะ

ร์ด้วยนะคะสำหรับทีมผู้สร้างผู้กำกับนะพี่แจ็คเดอะโกสต์นะคะแล้วก็รวมไปถึงอเล็กซ์ธีรเดชด้วยนะคะอู้หลายคนเลยเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าฉายนะแต่ว่าเชื่อป่ะคือมีต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะโซนเอเชียเนี่ยซื้อในภาพยนตร์เรื่องนี้นะเพื่อจะนำไปฉายที่ประเทศเขาเนี่ยกว่า50ประเทศแล้วเป็นอะไรที่แบบดีมากโกอินเตอร์ตั้งแต่ว่ายังไม่ฉายในประเทศเลยซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็แสดงความยินดีนะกับทีมผู้สร้างทีมนักแสดงด้วย

งซิงเกิลค่ะ Your Request นะคะดอกไม้ที่รอฝนนะจ๊ะ1ซิงเกิลนะคะ The Toys นะนนทนนด้วยนะปลดล็อกสกินหูทองคำให้เราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณน้องไม้ด้วยสำหรับ Your Request นะเซฮายกันเป็นประจำทุกวันเลยแล้วเดี๋ยววันแม่เราไปดูภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีกันนะน้องไม้นะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าเพิ่งจะไปออกรายการ

0: แต่ในช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวนะคะกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักนิดนึงเริ่มต้นกันนะคะสำหรับเลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ฟังก์ชันครบนะคะสวยโดนใจสังคมดีมีความเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญคือราคาน่ารักด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อบ้านเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมีงบประมาณในใจใช่ไหมซึ่งเดี๋ยววันนี้ใครที่มีงบประมาณ 4.2 นะเรื่อยไปจนถึง7ล้านนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่เลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำนะให้คุณนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบเพราะว่าบ้านทุกหลังนี่จะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะพรีเมียมที่สำคัญนะคะรางวัลเนี่ยยังบอกว่าโครงการยังได้รางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5จากด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยที่สำคัญคือบริเวณส่วนกลางก็ใหญ่มีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับตลาดจอมพลค่ะแนวสิกินหมูย่งหมูย่างชาบงชาบูเป็นเรื่องง่ายปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันแหล่งกินแหล่งช็อปนะจ๊ะร้านสะดวกซื้อมิสเตอร์ DIY ตลาดสดมีหมดนะโซนนี้นะคะศูนย์ราชการนะแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างบอกว่าโครงการนี้ห่างเซ็นทรัลแคมปัส10นาทีในใครที่อยากจะมีบ้านโซนใกล้เซ็นทรัลแคมปัสตอบโจทย์แน่นอนนะคะส่วนเซ็นทรัลเดิมของเรานี่ก็ถือว่าใกล้ออกเส้นรถไฟแล้วก็ตรงมิตรภาพตรงมาอย่างเดียวคือมันใกล้หมดเพราะมันเป็นใจกลางเมืองอ่ะมันเดินทางง่ายใกล้แหล่งงานใกล้แหล่งกินแหล่งช้อปปิ้งนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของทำเลก็ดีแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยล่าสุดเนี่ยทางโครงการเขาได้มีการเปิดจองบ้านหรูเป็นทำเลโซนหน้าสวนนะคะโซนนี้จะใกล้กันกับคลับเฮาส์เนาะจะไปว่ายน้ำจะไปฟิตเนสโซนนี้จะใกล้ให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทช่วงนี้จะมีส่วนลดสูงสุด 400,000 พร้อมกับของแถมวันโอนด้วยนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้ก็แนะนำไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันหรือว่าจะโทรไปที่065-685-1555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยนะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LEMEO นะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิลบึงทุ่งสร้างค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่นะคะสำหรับ Attitude Clinic ต้องบอกว่าเป็นคลินิกความงามที่เรามีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกนะคะคือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าเราเชื่อแน่นอนนะคะว่าการมาคลินิกแต่ละครั้งเนี่ยนอกเหนือจากผลลัพธ์ที่ดีหลังทำนะคะในเรื่องของการบริการเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆในเรื่องของเซอร์วิสมาการพูดคุยยิ้มแย้มการดูแลคือถ้าสมมติว่าประทับใจตั้งแต่เซอร์วิสมาเนี่ยการบริการดีด้วยนะคะทำแล้วเห็นผลจริงดิฉันก็เชื่อว่าคลินิกเหล่านั้นก็จะอยู่ในใจแล้วก็อยากจะไปทำซ้ำถูกต้องปะล่ะAttitude Clinic มีบริการมากมายนะคะแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงบริการรวมถึงรีวิวนะคะทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ จะว่าไปแล้วช่วงนี้คนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างเยอะนะคะประกอบกับประชากรในจังหวัดขอนแก่นกันเองนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันแน่นอนว่าหนึ่งธุรกิจที่เรามองแล้วล่ะว่าไปได้ดีในยุคนี้นั่นก็คือการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์วันนี้ถ้าคุณมีที่ดินว่างเปล่าอยากจะทำธุรกิจในการสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำรับเหมาดีๆให้กับทางด้านของธนากร Development Group นะคะที่นี่เราเป็นรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้นอกจากจะเป็นรับเหมามีทีมวิศวะมีสถาปนิกแล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นนะคะก็คือเรามีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะกระโดดมาเล่นธุรกิจตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะมาทำเนาะธุรกิจเสือนอนกินก็อยากสิเป็นเสืออยู่ล่ะแต่นึกภาพไม่ออกลงทุนไปแล้วหลักล้านสมมติคุณแม่ลงทุนไป5ล้านคุณแม่ก็อาจจะมีการก่ายหน้าผากนิดนึงเมื่อไหร่มันจะคืนทุนล่ะลูกเมื่อไหร่คุณแม่จะได้เป็นเสือนอนกินจุดนี้ค่ะทางธนากรเนี่ยเขาจะมีการช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์นะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยถูกต้องปะล่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันบริษัทจะตั้งอยู่เยื้องเซ็นทรัลขอนแก่นของเรานี่เองนะคะดังนั้นมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงส่งมอบงานตรงเวลาด้วยเดี๋ยววันนี้ยังไงพูดคุยกับทีมงานนะคะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีติดต่อธนากร Development Group ที่เบอร์นี้0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะ
1: ฟังเพลงพร้อมที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: กลับมาในช่วงนี้นะคะร่วมส่งเพลงเพราะโดยอัลลินามินเอ็กซ์พลัสมาร่างกายอ่อนเพลียนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทำงานหนักมาทั้งวันอย่าปล่อยไว้ให้อัลลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลคุณค่ะตอบโจทย์นะคะคนที่ต้องการดูแลตัวเองอัลลินามินเอ็กซ์พลัสนะคะเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารค่ะจะเต็มนะคะด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งจะมีเทคโนโลยีนะคะช่วยให้ดูดซึมได้เร็วและง่ายขึ้นวิตามิน B6 ค่ะ B12 วิตามินอีและแคลเซียมแพนโทไทเนตที่ช่วยนะคะฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุดค่ะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรรวมทั้งช่วยปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้าพร้อมไปต่อได้ทุกวันค่ะหาซื้ออัลลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกค่ะโดดเด่นในเรื่องของฟิลเลอร์การันตีนะคะด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามค่ะประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดที่สุดใส่ใจทุกเคสสถานการณ์ค่ะที่สำคัญคือตัวผลิตภัณฑ์นะคะมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็คได้เลยนะคะฉีดเสร็จนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยดังนั้นจะไม่มีการเรียรันแน่นอนนะจ๊ะในส่วนของบริการในช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะมากมายเนาะลองเข้าไปดู Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4 แยก 3 เหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะNumber one hits music station.

0: ู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
14: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: สเซอร์นิวรีลีสนะคะเป็นวงใหม่ด้วยนะชื่อวง Steak and Co นะคะชื่อเพลงว่ายินดีเสมอถ้าเธอหายไป
1: รู้ว่าสักวันต้องพังลงแน
0: ่สมมติว่ายังคงมีกันอยู่ฝืนคบกันต่อไปมันก็คงจะไม่ดีแน่ล่ะสมมติว่าหัวใจเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะก็เขาจะไปกับคนอื่นก็ให้เขาไปยินดีเสมอเลยถ้าเธอหายไปจากชีวิตฉันต้องเป็นกังวลนะจ๊ะงานน
1: ี
0: ้รักกันไม่รอดก็ปล่อยมือกันเนาะเราก็จะไปในเวของเราเราก็มีดีของเราถูกต้องปะล่ะก็ไปหาคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเราดีกว่าค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเสิร์ฟเพลงเพราะกันนะสำหรับรถติดนะคะในช่วงนี้เลิกงานเลิกเรียนจิวๆชินหรือยังชินกับบรรยากาศรถติดหรือยังโอ้สิเป็นล้มวะติขึ้นท้องถนนนี่นึกว่าบอกว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์ Fast and Furious นะจ๊ะคือสวมบทเลยล่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือบางทีเนี่ยในแต่ละวันคาดเดาไม่ได้บางวันก็ราบรื่นเนาะการขับรถอะไรอย่างเงี้ยมาชิวๆราบรื่นบางวันก็โอ้แม่เจ้ารถมาจากไหนเยอะแยะจ๋าบางทีก็เจอเลี้ยวแต่ว่าเปิดไฟเลี้ยวบางทีตัดน่องตัดหน้านู่นนี่นั่นเอวิติงจริงกระเบลนะจ๊ะปวดหงปวดหัวก็ว่ากันไปถูกต้องไหมส่งกำลังใจให้ด้วยเพลงพร้อมๆจากเรื่องของเรานะคะต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องนะไอ้เรื่องขับรถนี่ชิวๆไปเลยแต่หนึ่งเรื่องเลยที่มันโอ้มันมีขึ้นมานี่มันเครียดเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องเงินปัญหาในชีวิตคือบางทีมันมีภาระเนาะบางคนนี่คือเป็นเดอะแบ่งครอบครัวด้วยใช่ไหมคะแต่บางทีเราก็ต้องฝืนย้งฝืนยิ้มบางทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงเป็นอะไรแต่ว่าเราก็ฝืนยิ้มไม่มีอะไรแม่ไหวว่าไงคนเก่งไอ้ทศสมิธว่าไงคนเก่งแต่ทีเนี้ยประเด็นคือในใจเนี่ยโอ้มันหลายเรื่องมากรายได้สะดุดภาระเนี่ยก็ต้องเดินต่อไปค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟผ่อนโน่นผ่อนนี่แบกภาระกันเรียกได้ว่ารายได้ลดลงแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้เงินเดือนชนเดือนบางทีมันก็เขาเรียกว่ามันยังพอคาดคะเนได้ว่าในงบประมาณเท่านี้เราจะผ่านเดือนนี้ไปได้แต่ที่มันจะสะดุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดเรื่องราวภาวะฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในกรณีของพ่อแม่เจ็บป่วยต้องใช้เงินนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าบางครั้งนะคะโอกาสดีๆก็เข้ามาในวันที่เงินยังไม่พร้อมจนบางครั้งเนี่ยก็ตลกไม่ออกเลยนะสำหรับเรื่องเงินถ้าคุณกำลังเจอกับเรื่องเหล่านี้นะคะลองปรึกษาCar for Cashดีไหมให้พี่ๆเขาช่วยหาทางไปต่อให้เรานะในชีวิตที่มันไม่ขำเหมือนเดิมแล้วนะคะต้องบอกว่า Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุด1ชั่วโมงจ้ะพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินคือถ้าสมมติคุณไม่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มาเสียดงเสียดอกอะไรคือมีสแตนบายไว้ดีที่สุดนะที่สำคัญดอกเบี้ยลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะคะคาร์ฟอร์แคชต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ขอกู้ได้นะคะทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์สมัครเลยนะคะกรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านเนาะหรือว่าจะเป็นไลน์นะคะ line at กรุงศรีออโต้ค่ะหรือว่าในส่วนของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะ043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะตลกไม่ออกบอกคาร์ฟอร์แคสต์เพราะว่าทางออกเนี่ยใกล้กว่าที่คิดนะและก็ที่สำคัญที่สุดเลยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระเคลื่อนไหวค่ะคาร์ฟอร์แคสต์รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ

0: ขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะช่วงนี้ใบหน้าของเราเป็นร่องเป็นอะไรต้องเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์นะคะการันตีด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลกันมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขคนไข้อย่างตรงจุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์คือมีอย.ตามกฎหมายเรากล้าที่จะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนนะเช็ค QR code ได้เลยไม่ใช่ไปซุ่มๆคือบางคลินิกนี่ซุ่มว่าสั่นจ้าเอาอีหยังมาฉีดให้ซุ่มยุ่หลังอันเก้าอี้นั่นนะอย่างนั้นก็คือไม่โอเคนะจ๊ะเราเสียเงินเราต้องรู้นะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขานำมาฉีดให้เราเนี่ยมันคืออะไรซึ่งบางคลินิกเนี่ยเขาก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งคุณก็สามารถจะรีเควสต์ได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมีโบท็อกในดวงใจเนาะมีแบรนด์ของเกาหลีมีแบรนด์อย่างนั้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะถ้าสมมติว่าอย่างหมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยเขาจะนำกล่องมาโชว์ให้คุณดูแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสแกนเช็ค QR code ต่อหน้าสดๆเลยนะคะดูในเรื่องของเลขเลิกว่าอันนี้คือ serial number ของแท้แน่นอนนะคะก่อนที่จะมีการฉีดเนาะดังนั้นนะคะให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจนะคะว่า1เลยทีมแพทย์ชำนาญการนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยค่ะใครที่ช่วงนี้อยากจะเติมเต็มฟิลเลอร์นะคะหาคุณหมอเก่งๆไม่เติมจนล้นไม่เติมจนโปะนะคะเอาเนียนๆกริบๆเลยนะคะคุณหมองานนี้ตรงไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคลินิกจะอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมนะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ฟังเพลงฟลอปที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

0: เกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

งซิงเกิลจากวง TACE นะคะ TACE ชื่อเพลงว่า Mass Onต้องบอกว่าสมาชิกของวงนะคะ5สาวสุดสวยยังแบบเด็กๆกันอยู่เลยนะแต่ว่ามากความสามารถจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นน้องอายูมินะคะน้องเจ้าจอมค่ะน้องจันเจ้าน้องลียานะคะแล้วก็น้องโตเกียวค่ะนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์นะคะก่อนหน้านี้ก็ส่งเพลงเทสมาและเราได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะยังแบบเด็กๆนะแต่ว่ามากความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะมีความเป็นมืออาชีพมากๆเนาะภายใต้บ้านหลังใหญ่นะคะ Love is Entertainment นะคะยังไงก็ฝากนะอีกหนึ่งทีพ็อปนะคะ Girl Group นะในบ้านเราลองเข้าไปดู MV ได้ MV คือสวยมากคืออินเตอร์สุดๆไปเลยนะคะแต่ในชั่วโมงนี้พักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นเพราะว่าบ้านนะคะไม่ใช่แค่ในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ที่ครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้นะคะถ้าคุณมีแพลนเนาะจะสร้างบ้านแนะนำค่ะกริดและดารับสร้างบ้านรับสร้างอาคารโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่การออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบบ้านกันเลยทีเดียวด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณนะที่ควบคุมได้มันน่าจะมีงบประมาณในการสร้างบ้านในใจก็ลองพูดคุยกันได้เลยค่ะวันนี้สนใจพูดคุยกันนะคะกับกริดละดาคอนสตรัคชั่นสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่0957966156นะคะหรืออยากจะลองเข้าไปดูผลงานนะคะที่ผ่านๆมาเนาะติดเข้าไปที่ Facebook ตอนนี้ได้เลยพิมพ์กริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะคุณด้วยสำหรับร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์นะคะเคยไหมที่มองป้ายไกลๆก็ไม่ชัดเหมือนเดิมอ่านฉลากยาอ่านตัวอักษรในมือถือนี่แหมต้องยืดแขนจนสุดไปเลยปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือคุณภาพชีวิตเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเรามองไม่ชัดเหนื่อยง่ายอ่ะต้องเพ่งต้องอะไรปวดตาทำงานไม่สบายด้วยมองใครก็มองไม่รู้แล้วล่ะเนี่ยงานนี้มันมัวหมองไปหมดนะจ๊ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมีแพลนจะตัดแว่นนะคะก็ไม่แนะนำว่าไปซื้อแว่นสำเร็จรูปนะคะตามออนไลน์ตามตลาดเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าค่าสายตาซ้ายขวาตัวเองเป็นยังไงซ้ายขวาบางทีไม่เท่ากันเนี่ยบางครั้งนี่มีเอียงรวมด้วยดังนั้นนะคะแนะนำเลยเนาะไปตัดแว่นดีๆนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตแนะนำร้านแว่นยูนิค

ดยจักษุแพทย์ค่ะทีนี้เรามีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะโดยนักทัศนมาตรเพื่อให้คุณนะคะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกระดาษสายตานะรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆนะคะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นด้วยต้องบอกว่าในเดือนนี้นะคะร้านแว่นยูนิคมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายเข้าไปใช้บริการนะคะตรวจสายตาที่ร้านเนาะคุณมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะก็ให้คุณเนี่ยได้แว่นสเปกเทพนะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหานะคะแวะมาลองสัมผัสความคมชัดใหม่ได้แล้ววันนี้นะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์พิกัดบริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลค่ะนั้นหมายในการตรวจวัดสายตากับเราหรือจองคิวร่วมกิจกรรมนะคะ0942398699นะคะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ Hit Music belongs here on your number one station. Station. Station. Station.

ซิงเกิลจากน้องโฟดนะคะหนุ่มหล่อของเรางอนะคะมาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่เดียวนะท้ายๆชั่วโมงกันละล่ะก่อนจะไปเตรียมตัวเคารพธงชาติต้องบอกว่าตอนนี้ขับรถไปบนท้องถนนนะคะหันซ้ายหันขวาเนี่ยเจอแต่รถไฟฟ้าเนาะถ้าไม่เชื่อก็ลองหันดูนะหันซ้ายหันขวานี่ต้องมีสักคันละนะฮะต้องบอกว่าชาวขอนแก่นค่อนข้างจะเรียกได้ว่าใช้รถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็ปีนี้2026แล้วนะคะถ้าคุณเล็งๆอยากจะได้รถไฟฟ้านะคะอาจจะเป็นคันที่2ของบ้านเนาะหรือว่าเป็นคันแรกเลยนะคะที่อาจจะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ขับไปเรียนขับไปทำงานขับต่างจังหวัดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำให้นะสำหรับ MG Urban ค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะคะจาก MG บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สดใหม่ใครที่มีบอกว่าความชอบเป็นส่วนตัวนะรถที่ดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะขับง่ายต้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ด้วยส่วนห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะนั่งนี่มีระบบเป่าลมให้ด้วยด้านหลังนะคะจุของได้เยอะนะถึง480ลิตรแล้วก็สำหรับการชาร์จ1ครั้งนะคะวิ่งได้ไกลสุดนะถึง530กิโลเมตรก็มองว่าใครจะนำรถคันนี้นะคะขับต่างจังหวัดข้ามจังหวัดไปท่องไปเที่ยวการันตีว่าคันนี้ประหยัดแน่นอนค่ะส่วนในเรื่องของบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยนะเพราะว่าเขามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะถึง126แห่งค่ะพร้อมรับประกันในเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานค่ะวันนี้คุณเองก็สามารถจะไปดู MG Urban คันจริงนะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยคือทุกโชว์รูมนะมีรถสแตนบายแล้วเรียบร้อยไปทดลองขับนะคะไปดูภายนอกไปดูภายในรวมไปถึงฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะของรถคันนี้ใกล้ที่ไหนไปได้เลยที่นั่นนะคะกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
5: ์มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: ให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ